มันขับสนักเงินลุนนี่เกี่ยวเอาลิทิมอันก็เติร์สลุงได้มะได้มึงเงินได้มึงเงินถึงไม่ได้มึงเงินเอาสักที่เจ้าบ่าวดอกตัวขลุกสกตัวขลุกติดกินน้ำลังมิดตัวได้สมาธิวัดส่งมาขึ้นมาคุณน้ำลังมิดตังขลุกสกอย่างนี้ตั้มเพื่อปัญญาในนี้การุกสิ่งต้นกังวลนั่งมันการุกสิ่งขัดยุกต์ต่างแต่วิจารณ์ท่านอาเซียนพิจักษ์สกัดตะลังวินนะการุกต์ตบอามูกอาเซียนพิจักษ์สกังกิจจ์งบิบาลอตุมาตักบันนี้นุนักยับจินนี่ที่กิตาวรักมีกันต่ะเอาด่านที่กิจวัตรมีอยู่ต่อชุนเอาประทับกว่าดักยุ่งเงินค่าเขาอยู่นี่ที่กิจสุดแต่สมัยนี้อุดมคุกตุกุลมาเนื้อเลี้ยงแล้วมีที่ดูสุดเอาดีจากมักคุกตุกุลรักสมัยนี้อุ้มมาอีกตัวคนหนึ่งอยู่ตานเลยอังกฤษสโลกข้าก็อุ้มยังงิดยากสุดแต่ในนุกัสติงาอุ้มมาอีกตัวคนหนึ่งเอาอีกจากที่มาอย่างนุกถ้าคนเราไม่ได้นักอยู่ข้าก็ไปดูเรียนอีกแต่คนอยู่ต่างอีกปนิข้าก็ปนิมักเอาอีกจากมียากแต่มันก็ที่มาที่เราสุดที่นุนักกติยิตลักตุตะจุลินุนักกติยิตจิลุตะถักบันิตัศมิสุตัสุลิสุขัยมะถักกว่าเทียนักนะครับเทียนักตัวโลกคนดามิกว่าอิทธิฤทธิ์มุ่งมั่นคำมั่นปัญญาปักกิตักษันยมอโคยมาลักตุติอุกิโอริตานิทุกตุบินปักกิจักตุถักกว่าปักกิจักตุปักกิตักลาวนิ่งคำมั่นปัญญาชิวคันมาได้มาดักตุ้ดกันคำมั่นดักตัวลงมาช่วยลักอุบัติโนดักกติโกนรกียาวลงมาแต่นรกียาวลงมาชิวคันน่าเลี้ยงตัวยาวดอกตัวนุดักกติโกน่าเลี้ยงตัวยาวสุดท้ายมันน่าเลี้ยงตัวพัสดุดเป็ดยาวสุดถ้ากูข้าของไอ้พันนี้อันนี้ก็ที่อยู่ยากแต่ไม่ก็ทุกสักตัวจะต้องคำตัดปลักตรงน่าเลยก็ชุดมาเรียลูกตัวน่ามาช่วยได้ไหมได้ไหมลูกยังกัดสักปลุกตรงสักสักปลุกตรงแต่สมัยที่ว่าสีหลักทำไมนี่เปียดิจิตอลดีอยู่อีกอย่างเล็กลงอ่ะทุกสักชาวเรื่องน่าอักกมันจะเปลี่ยนทุกอย่างอย่างรู้อัตติกาของเขาชาวคันมาที่กินเนสานนี่อีกรถกิจยานอยู่บ้านวัดอีกบุญนี่อุลุยอกตักสุนิลุที่กิจสุนิลุตักกูตักสมติวัดสวรรค์มาแล้วก็ทำนักศึกษาเสียรามิจุนิบลุนิงะคิดอยู่นะคุณมาคุณนึกบลุดีตกลงมาแล้วแต่ควรสิ่งละคิดอยู่มาเรื่อยๆแล้วมั้งจ้ะสิ่งละอุติบลักเดือกิปาริกมาโอ้ข้าสุนิทานที่วัดสอนด้วยอีกสักวันนี้สิ่งละนี่มูลินปิดเอาหนี้วิลาวมิเราไปสิ่งละก็สบายตัวนักที่รู้ท่านอีกชาติวันนี้ก็นิพพานแต่ก็อิมรักตัวสิ่งละอำมาอาริจังเรื่องดูท่านจีนิขยักมีฤทธิ์มีที่ท่านสุนีอำมาแต่ก็ให้เขาอยากสาดอังกิจวัดอังกิจวัดดูอยากทุกที

เอาสักประดอกตัวเอาทันยายเสียนพี่ตะคะแนงมินนำแต่กันนั่งอยู่กับทุกที่เชี่ยวกันทุกตกอักษรตกทุกที่เชี่ยวกันทุกที่อยู่อุบังอะไรเอาสักที่นึงมา

ว่าทำไมกว่าอีกครั้งนี้เขายังมาอยากเป็นอยากเป็นครั้งอย่างอินุเนี่ยเขาก็วิสุทธิ์เขายังมาอยากเป็นอยากเป็นทำไมกว่าเอาเลยทำไปเอาเลยทำไปเขาจุดแต่สิวันนี้ตัวเอกลักษณ์จะอยากตัวมันอีกมาอยากเป็นอยากเป็นมันเลยลบไปแล้วมาถูกปะเดี๋ยวจะยืนเตรียมมาเร็วยุ่งอ่ะกิเชียนี่อีตาข้าวบ้านมีชุนนี่อยู่กับข้าวถูกไหมการอะไรว่าพิสุขอุปงาตุเดรบดูอะไรสักแป้งอะไรสักแป้งที่พิงาสูงกับตาดีเสบียงการทุพิงาสูงทุกทีก็แต่บางปีสุดท้ายนั่งอยู่สักปันได้ยับดีปีเสื่อมได้ที่ปังอีปังอ่ะนักเรียนนักปังอยากทำอบรมทุกิจกิจการจักบะอีมันนักเรียนอายุสักตัวอายุสักตัดตัวปีเสื่อมอีปัดนะนี่มันนักเรียนจัดมาลุระตายตัวกิจการพิชวินอะไรกว่านักที่ปัดตังขังยักษ์กระดักก็ไม่จุ่มหมดยิ่งกระดักก็ขัดงูที่ก็ไม่จุ่มหมดกิจการขัดงูใจน้ำนี่นักที่เจ้าตัวขัดส่วนพิจารณาได้ดอกกูใจมั่งเอาลิเทอร์ติดมาแต่ไอ้ยานนี่ก็ล็อกตกเอาลิเทอร์ติดมาแล้วดีดาวก็ขั้วสูงขั้วต่ำสุนิลุพิลาตกวัดที่นี่ถ้าคนนี้จะกี่อะไรนี่ออกตัวนี่เลือกลิเทอร์ติดลูกป่านนี้นุนายน้ำมีสุดนี่นุนายน้ำมีเปล่าจะขับนุนาข้างนี้จมิถ้ากว่าอาการกูอีตัวนี้กูรักกูดีกว่าสิกะจะเห็นยังไงสุดที่ทุกท้องนี้ตรังกันขั้วสุดที่มันนี่จบแล้วถ้าขั้วนี้นุนยนี่ขึ้นขับเปล่าตกด้านนี้ทุกตัวเงียลูกกันทุกตัวลิขสิทธิ์เงินตัวลบลุดิกบางงานพิชุกตัวลบลักตุกตะกันอับปะลักตุกอังุมัติเนียสังลุกนี่ตะเบยมันอังุมัติเนียสังลุกนี่ตะขาลุกนี่อังุมัติเนียสักนี่อียาตึกบกูตสิกูตื่นเต้นแล้วพูดนี่ความจบลงนี่อิมันนะอุบลากุตะเคียนไม่อยู่ในยามอยู่ดิชนิดกูตะเคียนยามอยู่ที่จบลงนี่ความจบลงนี่อุตนังอิจวาลทุบขึ้นนี่ตะบะชินีลาขึ้นทุบขึ้นนี่ปุ๊กเสาลามันตะกลาคุณตะกลาตะกลาผมนี่ครับนะครับแต่ว่าอินเดโกอีกคนนี้คุณไปดูประการตรงนี้นะกินกับข้างข้างนี้กันใจกันดีกว่ามีปากประการตรงนี้นะครับช่วยแรงใจหุ่งเอาด่าปูตะกี้ดักตุ๊ดน้ำมักสุดที่ขอโทษมินนี่กินมิดมักก็น้ำมักสุดที่ฉันตักวัดตะกูน้ำมักสุดที่ตุบเพิ่มนิดเดียวน้ำมักสุดจะขึ้นมีกันนิดเดียวแล้วอุ่นยากเอาดีจับตะกระมังก์แทนจะใช้กับตุบเพิ่มบีนัดตัวขยี้ลักษณ์ก็ตะบะตะข้าวลูกสุนังมันจะงมันจะจะลูกสุนิลูกได้มันก็อีกอย่างก็ตั้งสิ่งก็ตั้งสิ่งอะไรไป

0: มันนับพิเศษนุ่งเอาการเลี้ยงเนื้อเทลัดไซเซตอุตเรียงเนื้อตกแต่มาเนี่ยปฏิเสธที่เราว่าโรเบิร์ตขับวีตกว่าเจ้าดาว
1: CBC อุกตัดต้นนับพิเศษเลยจุดผมบังคับเขาเสียนุ่งตรงนู่นนับมีปัญหาสิปัสสิจัตเจริญเลี้ยงสมัยจะพิการจันเนมุตแต่มาเขาจะเล่าถึงลูกเอกเบกมีปัญหาสิคนเขาจะสูตรที่ตระกูลมันลุที่ BEI นั่นนั่นจะเล่าถึงออฟฟิศปัญหาสิราฟาเอลเบอร์เนย์ปัสสิจัตเจริญเลี้ยงสมัยจะเอาแต่สมุอันเนกเตอร์เนมุตอามาลูเอาแต่สมุอันเนกเตอร์เนมุตสุกิบสิจักตุนีแต่ไม่ตุมินิวนักแต่อุมิวจะไม่เอาจะเล่าถึงBEI waxs maju Bernie tanaku jua rapi katui bengani tumini nagat jaume takota makkoi kajoktui ju nunabumi itiju mi tunitula tabeleone naluna xilau tui panna simajami ni katuji hatigi ni anagatuti takuningalo tulat tabengani nuk aku kituni riketak ju riketaluk AEDC takua riketaluk tulat takbit leo kong majuit ang malutako West Kittermilk Resources Corporation tulat takbit leo kong majuit Grace Bay Atureak ang malutulat takbit sa ang ikatigit tuti at ileo tumini tulat takbit nga ninga tuni nuk to habang natulog na may umiak jo ako ikadok tao na ang maluhaw si majangin nik ukeo takto may tulat takbit leo kong majuit tako hikatalo suli government to kuneko katihatuin $150 million ni tutsirakuting tulad takbili o titsani na maluga pa matuhako suli na lunayak siga suatuin tana Grace Bay ato kaya tulad tapitsalo tana kanatali maamu kanatami sana titsina maligak jo akurun na mga tako tau kinga pake hatalaw tunay kito pali ako gudjaw lunilu nuta ka tana karena tau psikosiorting ini umiak dua panna pali alatum tako karena tau mi psikosiorti CCGS nalak napaluk tai ma ilagi jauh ni aktut hatamat suminga Atlantic imahutingani kamalo ukir tatu imahutingani Blair Green ta na khawri majumari hatamat suminga pimari unikai jom
2: How is the ocean warming and how is that
1: tamanna hanuk imabik atu tekhpa malu atai malu atako ikhalu ikhanu patunak cibale gudjau tilugin amalu tau hanu tigita ko atok tau si manekhapan tanna nala napaluk tau si tuyok si CGS Hudson tanaka guni 60 kasachiani atok tau lautum amalo tako ilinyak tit ilinyak bimot utak palya lang matilugi lang isuli ilinyak titikit tuit nunalit ilinyak tulog jikut titikaksi maju tako 100 ngulo ago tako inuhang ito isuli David ujukuluk ang jokang ujuit pia jume ukalaw to ilinyak umatsya ila ilinyak tigo ilinyak titaw tsya hatarelin amalo 130 da koilin ni alagata tunio kaktaw lauk tui namaganik nikipungin ni amalo amiyako tining ekalun ni tahana namin ni kajawjo Arctic Circle Construction tunio kailauk tu ilin ni abinun amalo tako ilin ni aktinu tunijaw gumaniak tun Kim Rizzi tahana namin ni kaktunin nga tukalauk tu tay magot nun na bumiyo at akituyo good job tiluge ikajo ko mala umata
3: we just wanted to help people out
1: ikajo ko matuin na lauk tu itay ma tamatuminga man na ujo acho na tuku hatta tiluge kinakuliman amalo